0: เดี๋ยวผมรอได้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยกินแล้วก็เริ่มหิวแล้ว
1: อะไรกับสนามนั้น
0: ไม่ได้ครับแม้กับผม